0: Yes, ready, go.
1: 然后หลังร้านสุดๆคือแบบว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบพูดออกมาเลยว่าว้าวคือมันแบบสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้แบบเห็นภาพนั้น

0: 气出了，咱们也就是吧，咱们也别太多意见了，是不是？
1: 不说了
2: ，shut up。
0: 但是我觉得艾琳其实大部分的时候都是用夸夸的模式，
3: 对，
0: 因为她那个哥，
1: 哥。
4: 不只是我，像我家来中国的时候，然后我妈妈也夸她有父亲真好呀，就都不用担心什么了，只听父亲安排，让父亲当导游。
0: 啊，所以其实你们家族的传统就是夸夸，是不是？你妈妈是不是也很会夸你爸？
1: 不，
0: 很坚定。
3: 哦，所
0: 以你的这个御夫之道，你知道什么叫御夫之道吗？就是怎么搞定老公的方法，控制 control。How to control husband， 是不是就用这个
2: 方式？感觉要强制爱，
4: 应该是吧？
0: 我觉得如果能用夸夸的方式解决的，咱们就不要用批评的方式。嗯，
1: 阿福你好帅。
0: 哎，我觉得阿福，你能不能想起一个他最近一次非常真诚夸你，然后你心里特别受用的一个例子，有吗？
3: 他就演完出，他说你在台上那个瞬间就感觉就是你像喜剧大师，他就真诚的夸
2: 他，让我这一句话重复了三天。我说你再说一下让我爽一下。
3: 好难得呀，
2: 说一下
3: 好难得呀。
0: 我觉得贵州还有很多有意思特别少数民族风情的部分没有看到。那么接下来下半期我们将会看到两位去哪里玩呢？很期待，我们一起看看吧。嗯，
5: 我们今天的目的地是要去榕江县，去侗族大寨。如果我们开车去的话，大概要开3到4个小时，但如果我们坐高铁的话，1个半小时就能到。哦，
6: 这个价格差不多多少钱呢？
5: 差不多就80来块钱吧。
6: 哦，土吗？
7: 土吗？แล้วแบบประหยัดเวลาไปเยอะเลย
6: ใช่โอ้ยต่อไปถ้าเกิดว่าเมืองไทยเราทำรถไฟความเร็วสูง
7: สาธุ
6: เราจัดแค่กรุงเทพไปที่โคราชอ่ะโอ้ยมันจะเร็วมากมากเลย
7: ใช่ไหมน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นเยอะเลยจริงๆหนูเคยนั่งรถไฟที่ไทยนะคะหนูนั่งจากกรุงเทพไปหัวหิน4 ชั่วโมง
5: 知道吗？在贵州啊，一共有20000多座桥。
6: 20000多，
7: 对，一次跨越困难的呢哈。
6: 好，阿来卢麦，哎，莎莎，ลองดูตอนนี้ข้างหน้าเห็นปะเรามีแบบภูเขาเยอะมากเลยแล้วมันเป็นเหมือนหุบเขาแบบใช่ปะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสะพานนะทำให้การเดินทางมันลำบากมากเขาก็เลยชอบสร้างสะพานไงเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ที่นี่เขาแบบใช่
5: 现在在贵州啊，我们世界第一大桥是花江峡谷大桥，因为它是建在一个峡谷之上。
4: 峡谷是 Grand Canyon 吗？
5: 对。哦，
8: 两山之间的这个跨境是世界第一，然后它离水面的这个高度也是世界第一，所以它叫横竖都是世界第一。哦。
9: 在这里呢还可以登记结婚，而且呢在这里还有很多侨旅融合的项目可以体验。
5: 我们今天去的侗寨，去里面感受我们传统的民族文化，他们非常喜欢唱歌，像男女啊之间谈恋爱啊就会唱歌呀。哦，
7: ใช่ที่เขาว่าเราประสานเสียงเราก็รวมตัวกันไปหลายๆคน
6: ใช่
7: แ
6: บ
7: บเป็นเวลามาว่าแบบว่าเหมือนกับว่าตามเทศกาลต่างๆเช่นพวกเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเพลงประจำของเทศกาลนั้นเลยแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ดูไลฟ์ลีมากเลยค่ะ
5: 我记得泰国那边很多也有像水灯节呀，大家也会唱歌啊，男女之间呀会用唱歌来表达爱意，是吧？
6: 哎，是เนาะเมื่อก่อนเมืองไทยก็น่าจะอย่างนี้เนาะยุคแบบโบราณโบราณเนาะ
7: ที่แบบเป็นชนเผ่าชนเผ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ
4: เอา到侗寨了
5: 对大理侗寨我们现在就到侗寨里面了
4: 哦，这里吗？
5: 对呀、啊，
4: 莎莎，你有母班孔桥东了呢。
7: 我那眼睛也水吗？哦，
4: 可以五根大米哎，喏。
5: 侗寨的鼓楼啊，
3: 这个建筑好特殊啊。
0: 鼓楼的修建呢是不需要一滴一亩。
10: 这个地方感觉游客不是那么多，不是那么过度被商业开发过的，是吧？
11: 这边游客比较少，可能更接近原生态一点。小河流水人家的

0: เขาทำมือเหรอคะไม่เหมือนที่ไทยเลย
1: เหมือนเชียงใหม่ไหม
0: ใช่
2: เมียงเมียงเจ้าก็จวนหนานผู้หนานเนี่ย
3: เมียงเมียง
2: ผมมันของไทยกว่าหลาย我们泰国也有这个
4: 你们泰国也有
2: 是
5: 觉得侗族有很多地方跟你们泰国很像
1: 很像
6: 你们来洗衣服、
2: 那他的衣服是这个吗
6: 嗯应该是
2: 他不怕
6: 蜡染
2: 的因为他อันนี้ผ้าแบบนี้เมืองไทยก็มีเนาะ
0: ใช่ผ้ามัดยอมใช่ไหมซักผ้าแล้วเขาก็ยังร้องเพลงเลยอ่ะทุกคนที่นี่ร้องเพลงจริงเนาะแบบร้องเพลงตลอดเวลา
1: ท่านสีผ้า也会唱歌然后有对面的人听完也来一块唱了到很像看迪士尼卡通一样有一个像公主她就在美的梳发什么然后就一边唱歌唱完了还有另外一个人在唱我去那边了又觉得很像呀
5: 我觉得这个特别好劳动的时候唱歌很多少数民族都这样藏族人也是一边铺路一边在那唱

0: องแบบลองประสานเสียงเนี่ยเขามีแบ่งเสียงด้วยนะ
1: ว้าวมันมีมิติมากขึ้นไม่มีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วย
0: ใช่哇！哇！老师了，唱歌真好听呀！
2: 谢谢大家，
0: 谢谢。
1: คือทุกคนก็ร้องให้เราฟังรู้สึกว่ามันทรงพลังมากกว่าที่เราแบบคาดหวังไว้แต่แรกอีกอ่ะคือหนูคาดหวังไว้แบบเยอะมากๆแล้วค่ะเยอะมากๆเท่านี้แต่ความเป็นจริงคือมันได้เพราะแบบเยอะมากๆเน
0: ี่ย
1: คือว่าประทับใจในต้องจดตาเกลือมากๆเลย

0: 歌呢，是我们的侗族大哥的声音歌，叫《蝉之歌》。
1: 蝉之歌，
0: 在模仿大自然的声音。刚刚大家听到嘞啦嘞嘞嘞啦嘞嘞嘞，这个呢就是模仿我们蝉的声音了。对，侗大哥呢也是世界级的非物质文化遗产。对，就是我们侗族大哥是一种多声部、无指挥、无伴奏的民间自然的合唱形式。刚刚大家也看到了，就这么多人一起来唱歌的时候，是不是没有一个指挥的？是吧？
1: 对对。那มันไม่มีแบบคนมานำแบบออร์เคสตราอย่างนั้นเลยเนาะ。
2: แต่รู้สึกว่าเหมือนมีแค่คนนึงที่มาแบบร้อง
1: ใช่มีพี่คนนี้
0: 哇，对，我们这个就独高重低、一领纵合的演唱的形式，
3: 特别震撼，
0: 特别震撼。
3: 对，你没想到这么多人同时唱，这种层次感也特别强烈。
0: 是，欢迎回来，
1: 拜拜，
3: 拜拜。
2: ก็คือรู้สึกว่าเขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เสียงอะเรียกเสียงธรรมชาติแบบว่าเลื่อนอย่างตอนนั้นก็คือแบบเสียงจักจั่นนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเอาทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ของเขามาแบบอินสไปร์เป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ย
4: เข้าไหนคือที่พ
1: อเนี่ยเราวันนี้แบบโชคดีมากๆเลยมาที่นี่ปุ๊บจะได้มาชมเดี๋ยววิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะแอบโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย
2: เราพี่เคยดูแบบพระอาทิตย์ตกที่ไหนที่แบบสวยๆแบบนี้ไหมคะ
3: 咱俩一块看过最美的日落，其实就在华欣，你还记得吗？就在黄昏日落，然后咱俩坐在海边上背靠背，一起看日落，我觉得那个时候特别浪漫，而且当时心情也特别好，因为你知道我俩其实
1: 我就想刚才很一般，但是为什么他觉得很浪漫？
2: 他没跟我说很甜。งั้นแบบเหมือนเราฟังถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าแบบความไม่ราบรื่นมันเป็นยังไงระหว่างสองคนสองภาษาสองประเทศ
3: 2015年的时候我们回英国去参加毕业典礼我俩在曼彻斯特机场的时候就是他哭我也哭知道吗
1: เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบคือทุกคนต้องแบบเหมือนแยกย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะยังไงใช
2: ่But finally, you guys get together.
3: You 不伤手，我觉得那时候心情特别差。
1: 没想到父亲聊到爱情了，就哭了。
2: คือตอนแรกอ่ะหนูเคยมองว่าความรักมันไม่ต้องพยายามแต่พอได้ไปฟังชีวิตความรักของเขาพี่เอ๋หนิงก็พูดภาษาจีนไม่ได้อยู่กับคนละประเทศเรียนจบก็ต้องแยกกันแต่เขาพยายามที่จะมารักกันพยายามที่จะมาเจอกันจนสุดท้ายได้แต่งงานกันแตกต่างจากเดิม
3: ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้
1: าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า
2: ถ้าถ้าด้วยความที่หนูอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบมี long distance relationship มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆหรือว่าการที่เราจะแบบพยายามแบบไปเขาเรียกอะไรพูดอีกภาษาหนึ่งเพื่อใครจะคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าอนาคตแบบว่านี่มีแบบแฟนแบบต่างชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนอาจจะลองพยายามดูก่อนที่จะตัดไปเลยเหมือนตอนแรกที่คิดไว้
1: งั้นตอนนี้ต้องเริ่มเรียนหลายๆภาษาแล้ว
2: ใช่เผื่อ
1: จะได้เยอะไม่มีอะไร
2: เนี่ยเดี๋ยวเริ่มเรียนภาษาจีนเลยกลับไทยไปนะหัวแฉะจะอ้วนเลย
4: ขอบคุณค่ะเขาเขิน
1: ทุกวันนี้นะเวลาแบบเหมือนคุยกันหรือจนทะเลาะกันอะเถียงกับคิมอะต้องใช้ภาษาจีน
3: 他会选择性的听不懂，如果我在说的东西不好听，或者比如说艾玲你去刷碗，他就会跟我说听不懂，听不懂，没靠山。
4: 哎，这还挺好的，听不懂，我也学会了。但这个片子里头呢，因为父亲当时的那个情感情绪是比较充沛的，所以好多的问题是父亲在回答。我还挺想听听艾玲的。你觉得你们俩在一起最浪漫的事情是什么？
5: 我觉得每天都很浪漫。
4: 但是要问一下我们的主角两位，爱情需要努力。
3: 我俩。

0: สนุกกัน
1: หนูไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนจริงๆเลยอ่ะแบบมันเป็นการแสดงที่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคือพลังงานทุกอย่างที่คนดูส่งมาคือดีมากๆ

0: 几位观察员，艾琳为什么要住在这里？
1: 就是归属感，因为有那个有哥哥啊，
0: 有哥哥。
2: 我就是画了一个桥，然后就是因为那个贵州的那个桥很大，很长很长。然后艾琳她也是中泰的桥梁，然后桥的这边呢站的是复兴哥。
3: 我会认为不单单只有爱，而且是因为中国独特特别绚烂的烟火的生活，所以我觉得他生活的原因是烟火中存在着爱。
0: 嗯，好，接下来艾琳，你写下你自己觉得
4: 为什么我在这里。
0: 对，为什么你住在这里。
4: 因为这里有爱，有家，有未来。哇，
1: 有爱，有家，有未来。
0: 查查呢也写了一个这样子，我们就要请艾琳来帮我们念一念。
4: 他说这次呢来到贵州就像他在打开盲盒。
5: 嗯，การเดินทางไปกุ้ยโจวครั้งนี้เหมือนได้เปิดกล่องสุ่มที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันสัมผัสได้ถึงความคึกคักของยามกลางคืนในเมืองจีนความอัศจรรย์ของทิวทัศน์ธรรมชาติและความอบอุ่นเป็นกันเองของชนกลุ่มน้อยในกุ้ยโจวการทำงานและการใช้ชีวิตของพี่ไอหลิงที่นี่ได้มอบเวทีอันหลากหลายและมีสีสันให้กับเธอ
4: การเดินทางครั้งนี้ฉันได้มาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวต้งในกุ้ยโจว
6: ฉันเจอจนเหาชิงอย่าบ๊ายบาย

0: ึมซับความคึกคักของบรรยากาศกลางคืนในกุ้ยหยาง
1: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านชาวต้งกันแล้วนะคะเราอยู่กันที่มณฑลกุ้ยเจาประเทศจีนค่ะ
0: และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินนานาชาติต้าซิงกรุงปักกิ่งค่ะ
1: ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานสงกรานต
0: ์แต่เมืองของจีนต่างก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เมื่อรวมกันแล้วกลายมาเป็นภาพของประเทศจีนที่มีชีวิตและหลากหลายอย่างแท้จริงในสายตาของฉันเหตุผลที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่ปักกิ่งฉันมีผู้จริงหนุ่มปักกิ่งคนที่ฉันรักเขาทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ๆไปด้วยกันจากความรักทางไกลข้ามประเทศวันนี้เราได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วทุกเมืองทุกเส้นทางที่ฉันได้ก้าวผ่านต่างบอกกับฉันว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นบ้านของฉันในอนาคตได้เหมือนกัน

0: KTV，
1: 一千年 KTV，
2: it's called 爱之路，领我 really slow like this。
3: Pourquoi cette ville lui plaît? Pourquoi il a choisi de s'y installer?
4: It's the best skyline in the world。
5: 上海欢迎你！
6: ทุกอย่างมันรวมอยู่ที่นี่ให้คุณแล้วแล้ว why not? ทำไมถึงจะไม่มา？มาเถอะทุกคนสักครั้งในชีวิตต้องได้มาสัมผัสอะไรแบบ
7: 世界在此相遇，热爱从此生长。我为什么住在这里？因为这里有他，因为中国有我的家。贵州卫视跨国文化观察纪实节目《我为什么住在这里》，每周五21:20播出。